0: Então, aí é que dá pão lá. Ai, meu Deus. Deixa aqui. Até todo, não. Pegou aqui, você aqui. Pega. Também eu vou ter que ver. Peixe, tá? Sim, bom dia. Eu vou ficar pra escola. Eu vou ficar pra escola.你去看见那些啥子？他说，我都太丑的观念。他过来是，一回来，天那个大一个来，那个老那个那叫不叫什么的？哎，兄弟，他原来过来看丑的好可怜，只要他家爹有啊，就在多，我生就等你家，不要看那个，他过来的，他原来那一些了。
1: 哎，老三呀，这啥子？俺老爷子，俺从这哈当了的呀，从湖南的出生，也是高压发的，现在在这我那头当了，那个现在在，这个高压发了，在这了，老爸在那边，老爸在那边，那个有，俺原来在，现在当的那些，我当时在一零年里的，这里也老公在当了，是的。啊，这个一个，我这是这个是，一定不是这个是这个是这个是。
0: 既然我在外，我妈对你我在外，我那一在他们那个国家里头，那个在一些还，他我在那，我那一块就吃，一些一块就吃，那是国家的，还要一些块肉要的，那是第二天也在那里吃，那一路嗯，那第二天。
1: 后来的，再要后来的，我就不穿了。后来就那个裤子，你爱穿看那个，看到我穿了，啊，很好。为了当保护的那个，哎，你这裤子，哎，今天早上我来了，啊，兄弟，我来一会儿，我穿了，穿的，不穿，因为一点裤子不穿了，因为我这裤子，今天我在外面，这你那个那个那个那个，哎，穿了，穿了，穿了。
0: 我过个年龄，俺的父亲不拉你，可以去，可以不进，他别太，他不可能，他要他要走，因为他也给他上过，也弄过，可能也还是不好用，他来他来，他来去，那他过来的过，但是也是，啊，过来的也是还，太阳一晒，凉一热，啊，这还一晒。 太阳很热，他说他们太阳在开会了，要不啊？他们过来的啊，从那学校上来的，他们那边在干活的。那里应该有个爸爸爹，那个应该在去他，他在工厂里去的。没有工作的去他那里，嗯，我应该这些他，因为你可以学的是，医生，我做多少多少，他在这里教给你。
1: 他可以对我说的，我看阿拉一百万，他不搞我了，他想要那什么不要看的，你考过这个来，我打给你，你老公不认识的，那个来的，他不是那个肯定是来的，不是这个了，搞这个，我看你们还可以经过什么一些，不对，我们也在，我打算到我那位是来也是，那啥呀，一九万，你老公说说也让我管了哈，哎，他怎么，他怎么，他怎么说过要我留在这，他说不能，哈哈哈哈哈，过来的，一九万，他说你那天来，他就在他身边，对出来，嗯，我看你老公，你老公就把我来了，你老公哈。
0: 嗯哼，啊，过来一点，他问我看很冷，后来的看到了就去，啊，为了休息的，看见了，看见了吗？看到了，啊，我过来的用已经看到了，啊，我看到肯定是吃多，一吃的，他说身体上不怕吃的，天气的紧张，很热了，天气的紧张，很热了，所以我看到他了，看到了，肯定我跟人家看到他，我把我那个困难了。
1: 要看我的一对手，我想一对象，嗯，他过来，把他请我老婆来，他老婆在那边叫他的，我让他看看，我说那个东西现在找不到，我以为了。 ผมก็ต้องใส่แบบนี้เล่นได้เตี้ยแบบนี้แหละเตี้ยพระอะไรเตี้ยเฮ้เตี้ยพระดีเตี้ยผู้คนเลี้ยงเขาเลยผู้คนก็ดูว่าจะรักษาได้ไหมพอเชื่อเราต้องตาหลังเราอีกเจ็บต้องพอดีอีกแกเราข้าวคน
2: พระเจ้าคนนี้ก็ต้อง
1: เออพระเจ้าข้าวแล้วก็ขึ้นด
2: ีละคนเจ้าเนี่ย
1: เขาเราคู่คนใช่คู่คนที่อยู่เยอะเราก็ติดหูโอ้แต่ที่อยู่เยอะก็อยู่ที่ข้าวอีกแต่ก็อยู่ข้าวที่อยู่เยอะเราก็โตเองก็ต้องอยู่คู่คนคนใช่เขาอยากที่ข้าวพวกเขาจะชื่อเยี่ยนเลยนะภาษาพวกเขาเราว่าแต่น้องของเขาเต้นเลยนะเดี๋ยวเขาแอบตอนยูทูบเยี่ยนเขาพูดยังไงอย่างนี้ชื่อเขาเหรอยูทูบเยี่ยนพวกเขาก็เล่าว่าเขาดิ
2: กูก็ไล่สิไล่สิอาเขียนดันนี่ก็ชื่อเขาเขียน
1: เอ๊ะ
2: แล้วก็เป็นอยู่ว่าส่วน
1: นี้แล้วก็เป็นอีกตัวน้องของเขาว่ากูก็แต่งแต่ก็ทำให้คนนี้ก็เห็นตรงนี้ก็ได้ก็ขันเตะเดี๋ยวไอ้ยิ่งเสร็จไปวันนี้เขาขันก็ได้ไปเตะถูกถ้าเขาถูก
2: เออ
1: โอ้ชื่อขันได้เออโอ้ช
2: ื่อได
1: ้เขาก็ไอ้เจ้าได้ทำให้ตัวขันก็ตื่นแล้วก็ไอ้เสือก็ตัวเจ้าที่ก็ตัวที่ก็ตัวขันเตะเตะหินเตะตัวหลงขันได้ถูกข้าวผัดข้าวผัด
2: เอ้ยท่านี่เลยประกาศที่ดีที
1: ่ที่เนี้ยข้าวผัดที่ไหน
2: เด็กที่ไหนเด็กส่วน
1: เนี้ยข้าวเนี่ยเด็กเจ้าข้าวเด็กหนูแต่ยังเสียให้เอ้ยก็ผมเจ้าข้าวก็คงจะเด็กเขาเขาเลยคิดแก่เจ้า
2: ข้าว
1: ก็เห็นข้าวเจ้าได้หรอที่เย้บอลลูนเป็นผัดอินทรีย์ที่หัวข้าวเป็นต้นแล้วข้าวสุกหนาปูตา
2: ทีนี้ที่นี่เขาส่วนนี้เขาอยากจะรู้ว่าคุณจุดอะไรที
1: ่แล้วคุณนี่วันนี้ต้องให้ได้เยอะให้เสียหายแต่ถือว่าเรื่องตัวเลยแต่ตัวหัววันของเราเขาแต่ว่าท่านนี้ได้ในทวารทุกตอนนี้จะโตต่อแต่ที่นี่เขาว่าที่ฉันจะฟังไม่หลับคุณก็จะได้ในวันนี้เมื่อแต่นี้วันนี้เราเสียเราก็คุณไม่ชอบเสียตัว
2: ไอ้ยี่ดีนั่นนกก็ไงแต
1: ่ไอ้ยาสมุนไพรแต่ไอ้เนื้อหุ่นเด็กจริงๆฟังไม่ใช่เลยไอ้ยาขายอยู่กู
2: นั่นทักก็ไ
1: งแต
2: ่นี่คือยาแต่อ่ะทำให้ไอ้ยาเนี่ยทักก็ไง
1: แต่ไอ้ยาทักก็แต
2: ่ไอ้แต่ว่าแต่นั่น
1: แต่ว่ายี่ห้อใครวะใครแล้วใ
2: ครแต่แค่ต้นนะแต่ใช่ไหม
1: แต่ต้นไปปกติแล้วแต่ถ้าใครหนักว่าแต่งแล้วฝันนี้เขาเรียกว่าอียิปต์ปกติปกติยักษ
2: ์คนแต่ค่ะแต่ยักษ์ที่เซ็งก็ชอบแต่เนี่ยแต่ไอ้คนอีกคน
1: หนึ่ง
2: ชอบแต่อะไรแต่ได้เสียเพื่อส่วนนี้นี
1: ่ข้าเอาคนนี้ก็หนักแค่แต่ก็หนักแค่แต่ว่าแต่งแล้วก็ได้แต่งที่ก็ไปอ่านสาววันนี
2: ้
1: แล้วข้าเอาคนนี้แต่งแล้วก็ได้แต่งที่ไม่ได้อยู่แต่ว่าตักที่สี่สามสองดิเนี่ยนี่พอจะได้คิดได้เนี่ยนี่พอจะเออวันนั้นได้ตายท้อง
2: เย่เย่ก็ได้
1: แต่เออวันนั้นได้ตายท้องนี่จะก็อ้วนเลยก็ท่านเป็นเยอะเยอะอาตาเป็นคนเป็นเบาอ่ะท้องก็ได้ท้องจังเบาอ่ะก็ท้องก็ได้ที่หัวเบาท้องก็ได้ไปเจอกันนะถ้าเขาเลี้ยปลาไหลเด็กก็ชอบแล้วล่ะแต่ได้ตอนนี้ใครก็โตขึ้นก็นี่ตัวนี้เป็นนายมาให้เด็กเห็นอะไรขึ้นข้าถึงจะรับหน้าค่ะ
2: คือซื้อรถเด็กคือไม่ใช่ว่าอะไรแค่นั้น
1: คือท่าน
2: ก็ชอบ
1: ก็ใช่แต่อินเตอร์เจ้าที่ทั้งหลายนั่นว่าคุณชัวร์ก็คุณจะลองเปิดอัพเมื่อไหร่ยังก็ได้อีกนี่ก็ว่าละ
2: อีโบคิส
1: เนี่ยนี่ว่าละนี่ก็ว่าละมาหาวันอะไรหร
2: ือจะเสียใครยังตั้ง
1: แต่ตอนว่าใครยังตั้งหัวมันก็รับผ
2: ิดไอ้วันนี้ช่วงนี้ที
1: ่เราตัวที่หินชนกับท่านเราแต่ว่าคุณว่าหินชาติ
2: แต่แค่แต่ก็ต้อง
1: แต่แค่แต่ตาคุณชมนะ
2: คือว่าช
1: อบแต่เอ๊ะถ้าตาเบี้ยวให้ฉลาดแล้วก็ตาเจ๊ตาตาอยากเห็นตัวอะไรกันแต่ใช่ตาเปิดเห็นแต่ตาตาอยากเห็นตาหิ้วเต็ม
2: เลยค่ะแต่ยังยังค
1: ิดอะไรยังต้องเห็นเขาแล้วจะหลับติดเห็นแค่แล้วก็ติดอื
2: ม
1: Tuota voi lähteä.
2: Kutsu on kipaa, voit laittaa,
1: ei
2: ole hiili.
1: Ei, tai on oikein huonten meni. Ei ole vapaa hiili, niin ei kaki. Niin ei kaki, ei ole koko.
3: Ella ratelih konkoit Dorothy Cuccelli hei e Yahoo ya on.

0: Chrissy Marlene Michelle's video จาก CKLB Radio จาก Scene 101.9 จึงเอิร์ดจึงสุดเด่นจึงจะพิจารณาสุนันท์อาจินจะดิสนีย์อาจินหนูเขลหัสนิวจันทูนาร์ดอุ่นเอซีฮันร์ซูงบิดอัสติดอุ่นเอซีฮันร์ซูงจึงหนูพัชนาสัสเรลุ
1: That was Friendly, the star of Yes Boy, the radio show.
2: That's right. It's Yes Boy, Sundays at 8 a.m. on CKLB, Yellowknife.
1: Join us, Derek and Pauline, for lots of great Newfoundland music and fun.
2: Dogs and cats, too.
1: That's Yes Boy.
2: Sundays at 8 a.m. on CKLB.
3: Yes Boy.